0: นอนคนทางที่ท่านปฏิบัติ
1: Carmen 20.
0: Tiger Creek River Roll Street, Pennsylvania, Mike Yankee Bravo 9033, SPA MYB 9033.
1: Tiger Creek River Roll Street, 1935.